0: ือถ้าเป็นสตาร์พาร์ทDirectamente esta frase de 100 kilómetros más.
1: Directamente esta frase.

0: รอฟังความแล้วจะสอบฟังสามรอบผลิตสอบฟังของสายวีเอฟเอ็กซ์ก็จะสอบฟังแค่สอบฟังผลิตมิดมาริโนวานุดูเซนจู
1: คุณรู้สึกแค่สอบฟัง

0: จะฟังฟังเพียวไปละสามครั้ง
1: อะไรดูซ่าเช็ดซ่าสุดท้ายเดียวก็เลยซ่าเช็ดซ่าสุดท้ายเดียว
0: ก็เลยเอาไว้แต่ตอนนี้เลยปากกระจุบปากกระจุบ
1: เอ้ยจะเอาเช็ดซ่าสุดท้ายเดียว